0: พอดีกับใจฉัน
1: กูดีงูดีแค่นี้ก็ดีเซ่กันแห่กูหมดลำรุ่ง
0: ใครเขาจะว่าไม่เคยสนใจจะให้ทำยังไงก็มันชอบ
1: ให้ตัวตั้งแต่จุกกูงูเนี่ย

0: ลมก็คุ้มเรียกอันสร้างและอันบิงกับขับไปเองลำหัดรำดวงรูปไล่กับหัดรำพร้อมรอกแกลบุญกันับกันจับเริงมังระแกลมราและดันหัดรำดวงสับลุบดวงรูปตักลักมลันในลมก็เรียกอันสร้างและอันบิงกับแรมดิ่งลังไกลจิมมารูปเกรียมกลางและดับไปนางรวมดีกยารักไกลดิบตาบุญสร้างเอิมเรียกวันสร้างและดันบิงกับเอาว่าเอิมเตะถุ่มลบบนลำจารตักลักเบมพ้นของไกลยอมอาเกดับไปนางตีเตยังเรมรอบและเปรมด้วยตัวความประพิมิตรประกอบนักษาเรมรอกว่าไอเด็กใกล้นาวเตะดังหล่อมาบีพ่อได้นาวสังหรามอารนั่นตุ้มประเอิมกว่าคังมอเต็มเทบกเกาะใส่ดมแกลมเมืองจดนั้นบีได้หลักแหล่งเตะเอ็ดเกจับและนั่นดับเป็นนางเตสะจุปังลำรอกเรียมกลางและดับปีนบนสร้างตายเราเห็นนั่นละดีนาตรุตีตุ้มลูกบนและดันกระเกาะแสมเดือบนสร้างเปี่ยมตมปลางก่อนนาตรุกองอันสะแจงจนนาตรุลูกบนกระเสียมลังตุ้มไกลมอเปี่ยมมารมอหัดรำเสริมกระห้องตุ้มลูกบนที่อยู่แบะบรองะในมอไกลยวมพันเอตีก็อยู่อันตะเตอร์ตุ้มไกลมอมารมอเท่าและดำเสริมกระสิทนิกมามอตรุกไกลปรองโอ
1: เต่าเล็กกระจิจังกระบุญสร้างดำเมาแกลรกะตัดเงากาหน้าพาเย่แกลลุกแกลกุมกุบลำบุญสร้างและรังแกลรกะบาวิดแกลดับนางกระบุญสร้าง
0: ลำเกิมนี่บนสร้างจังยาลุยตีตุ้มกระจับหนึ่งยาห้องป่วยกำไรก็ตกกระนำหนึ่งบังหัวอมอดำก่อมจีนแกลมอักบระรำกลางแกลป่วยบังดำตุ้มมอและกองอันซ้ำได้กระตามต้มปลังมเสสีกระเซียมลังดมก่อมตื้มหิลานแกลป่วยกำไรทวารังลำประยาป่วยกำไรอมอดำเสริมกระแกลมตุ้มตุ้มแกลนันสุรเกียมห้องแกลเตปกวดลำมอมนี่บนสร้างมังตุ้มแกลมอมต้มปลังสตนิกบรำรอตุ้มแกลตุ้มอมอจัก
2: ตัวอันนี้ก็เสริมตนตราตั้งไปจุ่มบงตัวปุ๊บตัวมุมมัดเข็มตราที่ฟัดที่ฟัดเหี้ยพุงเนี่ยดีเต็มเนี่ยโบเด็ดกานะประโยชน์เบาง่ายเล่นก็กองอังสาเสรี
0: ดังมึงเปราะงะกล้าตุนั่นก็นั่นทุกของอันใส่เจือปังปิมลิและหัจระมาเพราะอามาลุยและหมอกแหล่ทุกเกิร์มเสริมกระเบียดะหมอกและแกลรำกังดังมึงเนิ่มมึงไอเล่าดังเมืองมอกองอันต่อมปลังกระเกาะแซมทึกบนสร้างเท่าสร้างแหลกละเกรียมกลางแกลดับเป็นบนสร้างหมอกแลยยมพันเอตีเปียกแกลติบตาเอ็ดกระจับกระยาดเดฮิน
3: จังดับเนืองและหลวงได้กระบนสร้างดังและได้กระเจ้านักและดีเตตัวเลียนไปจับพันแกลฟับหลุดลูกหน้าและตัวดับแกลมือแกลอันและเฮินหักขวาบุญและครับปะบุญและไปถือปะบุญและคงมัวตัดเหยียบบัวนั้นจะเกวดเปรีย
0: จังกระบวนสร้างหมอกแหล่ดับเป็นนางเอามายกกระนองกระนางมหาจันเกิดคนอัจฉริยะก็เสียมลำต้มปลังดูดโอ้เบ็ดดักรับประกอบใส่ไปเท่าสั่งรูเกรมกลางแหล่ดับเป็นนางกระบวนสร้างโปหดเด็บดีมิมาปีเกรดลังตอไลหนักในโปเลยงาจักขจายลันดังหันระเพียนกนุกนามามอมเตี่ยวกับลองไอเต้มามอวิดกากระตังมก็จริงแกลมอักหมอกแหล่ดับไปนางและนันยวมพันเฮนรูเฮิมทอตุ้มแกลอมอจักลำบวนสร้าง
4: กมโตมปลางกระบุนสร้างจังตุยเลยจะกลืนลูกหน้าลำระเพียนลำไกลติบเตี่ยวบุนสร้างใจจังหมอกไกลดิกาเงากระนั้นจังบนสร้างใจดำโมกไกลพิมเนมซาวและนั้นดำมึกไกลรังปลื้ตีตับเงาจังบนสร้างใจโมกไกลดับไปนางและนั้นหรือเรียบหรือดิกา
0: ตีดมพ่อบุญเติมเนื้อบนสร้างเทพสุรเกมสนันตมไกลอมอยจักหลับบนสร้างมารมะมาวเทาและดำเซรมกราก็ยอดดำเนื้อบนสร้างมาหมอกกระลำเทโอห้องเปราะเกรียมกลางและดับไปนางหลับบนสร้าง
5: จีจามบนสร้างแรดาคามตูนมุนเตในปนับปนะเรียตัวเล่เสกแกลเรียลังแกลจักนกนาก็กิดแกลเรียนกิจักแกลสามแกลเรียลอยแกลยูเรียกึดแกลตัวยูอันเนี้ย
0: ตีสะนำกาเราะเกรมแกงแกลดับไปนับบนสร้างหมอกแกลมเทมะนั่นละหมอกแกลมกวบงามเพชรปลาวักกันังเปราะกะหันลิงสะห้องกันังเปราะสางจีเอมดิหมอบนสร้างดาวกันนั่งขวาบวนและนำดิบนสร้าง ตดุมลูกบวนมดิบนสังยะทอกละแกลปิมลิและนันดุมปอกแกลเมาลำลูกบวนปวตุกซาโจกะฮันเอาหมดยอกกะนองเทากะจับกะบรอกะฮันลิงดุจโอเบตะลำแกลปลุกรำหอมด้วยหมอกบนสังดาวกะนางขวาบวนและนำเดือบนสังดุมไกลยัดเจียลำแกลเดบกวาดลำเด็กเกิลอะทอกละเฮนแกลมดิบนสังแจงมังดมแกลปิมแหนมซาวหัดดำดึกบนสร้างดมแกลอมจักลำกระปะกอดใส่ได้เกะเมอมารมาบุเมืองนั้นหล่อมตมปลางดิอายจังดำมาบอกแกลปรองดิลาดังมาแกลมเจะเกียมหำดึกบนสร้างบรามตมปลางดิอายตีอัดหมอกแกลเลกาเห็นเมอก็ยัวดำดึกบนสร้างเอามายกนองมาเมื่อดมแกลมตมปลางกระจับเพียนกนกนักดูดโอเบียดะลำมาเฮิมดักแกลปัวเชียงมังและนันดาวกันนางเกิดกระหันลิง
6: thì để thực hiện tốt cái nhiệm vụ
7: về nghệ chắc bọn của mình biết bao và cái nòng bọn cả hàn xã hằng nuôi mổ buồn sang đậu cả năng khoa lũ buồn lầm sạn nằm ca mai mình của mình biết đi cái tang làm tôm làng cầm những buồn sang loài nghệ chắc elan hạt đã đáng đã phèn cái nục cái nằm trôn mình của mình chim tôm làng về hôm nay buồn sang thò sang lạm ngát mừng năn loài nghệ chắc ru kèm càng cái chấp cái lại đập nàng buồn sang hiểu đúng làm đúng.
0: สังกละงะปรยอและดันเฮตไอเตียมดีกยาระปรกนะนั่นจริงแกลกะหันลิงเกินละกุจียงมังก็ยัวตะเตอครับจุมนึกบนสร้างเท่ากละไกลงะพลเมืองโปและดันตุ้มแกลบ่เมาลำบนสร้างเตอมอมเซมกระมาระเสร็จนี้แกลตะปีนบนสร้างบ่เกรียมกลางกระจับเติมนึกบนสร้างบุกแกลสูรเกมแกลมะปรยะไอเตียมเมืองกะหันลิงเสร็จนี้แกลดาวกะนางเมืองนึกบนสร้างมอมดิเห็นเมอนั่นจริงนกเตือกนางเป็นดิเทียร์กระจับและกลมกวบละวับด้วยบนสร้างห้องกะหันลิงเมืองนั้นรูกำเนิดบนสร้างเท่ากละเกรียมแกงไกลดับปีนบนสร้างเอาหมอดยอบรัวกนองเมืองกองอันกะหันลิงดุจโอไกลดับปีนบนสร้างเอาหมอดยอมกะห้องโรดดุจโอเบดาบีดาลำไกลเดบกวาดลำหมอกไกลดับปีนางบำเนิดบนสร้างตบวนสร้างมอกแลดับไปนางมนุษย์บวนสร้างเอสไอตีมาประเกลียดหลังนักโจและดันตัวลุมได้มีกยาประกันว่าแกลติบกอดใส่เอามาละกยัดกับลาหังตุมแกลจุฉัดโอตีบนพกสนามกาแกลมนุษย์บวนสร้างบุหิตไอตีนั่นละแกลดับไปนางเอสไอตี
8: เดี๋ยวมังสาโดยพงจิงกุยหมดตอนนี้แล้วไปทางกองอันสานั่นลูกเลยดำนางมาเลยจากบนสังอัดมาเลยในจงอันดึงจะตื่นไงดีอัดออนดึงมั้งไงดีเดี๋ยวมังรวยนั่นทุนเอง
0: หอมด้วยบนสังไกลดับปีนางเอาหมดยอดไกลกระปุยเฮยโอเบดาบุเฮตาลำไกลเทปกวาดลำนั่นละด้วยยันรวยมาบ่มงามหนึ่งเมืองหล่อมาด้วยบนสังปิมริงนามาปล่อย

0: นาติบุญสร้างอัดจังแกลดับเป็นนางเมตบุญสร้างจำเด็กยาประชินทิ้งเฮินดำดังกระตุ้นมังลุบวนเอามาดำกระดับเด็กและดิบถาดแกลอัดจังแกลดับเป็นนางเมื่อนำเด็กบุญสร้างและดันตัวเองเวดดาวขนางนาวเรชินทิ้งดาวขนางปลายยอมดังเสร็จแล้วแค่เตรียมกลางแกละดับปีนับบนสร้างเอามากัดลำเทโอห้องหัดรำดีกยาประกันว่าแกละเต็มตา
1: việc đưa sĩ quan chính quy về địa phương
2: บราปะพงกหันพุนมาประตีสะจิงหัดรำประยมพันเมืองดังกนุกนายกบพงหัดรำกรามดีสร้างจือแอตัวคืนกนองประดังกนองประสร้างจือแอสะโมสับกิจกายเจนลำประเกรมกลางแกละดับหนังบนสร้างดังเมืองโมพงกหันพุนวิทมาประลำสะโมลูประแงจักลำรวยมลันติดนับสะหลอกกระตือนแงจักเฮนบระเกรมกลางกระไลดับหนังบุญสร้างรุมควบกรามดิสะหมอกกระไลกระตังกระจับเอนุกเอนางเล่นอันดิกยาร
0: sẽ lo tí kềm càng lại đặt bên nàng bù hết ta làm tấm cả trái cây lan và buồn sang ao mò đặt thì tấm sang cả bên lụ buồn bề rạ này nếu buồn sang thọ vào yêu hạt rậm lim rom ro sao bỏ đình lụ giả cả ngàn cả nằm rau mò internet lấy cầm nếu buồn sang thọ tấm ta làm rom rang bỏ ngã rậm ar điện tử mò lẻ lưới lên ăn bắp rong nục lèm nè bề đặt đằng mực đình lụ giả cả ngàn cả nằm rau nằm mơดมแกลมรอมกึดดมแกลมตึมปลื้อแกลอิวปลุ่มกึดอมาดาดมแกลมจุดชูเลยเมื่อก็มามดลำกระจมด้วยกระบอกก็แซมด้วยบนสร้างห้องนึกบนสร้างแต่กริ่งตากระปุยกริ่งนึกอยู่แบะมดิแกลทอไปอยู่อินเทอร์เน็ตหมอกแกลยมพันตีลำแกลเด็บกวาดลำ
3: เป็นชั้นมากที่มัน
2: ก็มุดลำอินเทอร์เน็ตลังตึมแกลกระตุ่มมุ่งอักด้วยอมอมอมอิดสับปลุอมอนตาบีมลาร์กไลจีแปลแปลโอบีมตึมตาพระมเซซีบีมกบลุบนก็กระเซมกลางลำกรุบยาโลลุสะแปะเท่าสังกละกลายเราโยชิตอมอมอดับกันนั่งกะตึมกลายเราอมอเท่าปิดพุนไอแขโอ
0: เริ่มแล้วในกาวตุ้มปศาฟันลำจารตักลักมกอมจริงและดุ้มตาเพราะเลยงะรวยเกรียมกลางแกลดับเป็นอินเทอร์เน็ตเวียดนามทนตัวปอตอบลุนนำลำนั้นดีไงจักบรมตมปลางดิ้นลาดหัดระเพนและนันกระจอมปลางกำเนิดบนสร้างเท่ากระตุ้มแกลมตึมปลื้อขังเมาไปต่อนั้นเด็กแลเท่าสร้างกระเกรียมกลางตุ้มแกลมเมาเมื่อแซมแลลำไกลอยู่กระจับนึงกระหน่อมเรารวยหลานอินเทอร์เน็ตดมแกลมโตอมอดและสั่งโอแบดะบาลูกแกลตุตื่นลำแกลติบอกว่าปลามเสร็จสิกระเซียมตลังไปกระดมแกลจิเรากระปีมลาร์มามาเขิมตาแกลกำบังโปกำนี่อมอดเท่ากราลอมอดปอกตลังเตมิลันลิงกาเท่ากราและนั่นปอนิกอมอดและปุดโอกระดมแกลมตึมเปลือประหัตชูลปรักลูลำมินุกอินเทอร์เน็ตดิกยาร์แกลมเราฮิลิมดูมตะกนังเกือมะสะแบกกระเดียงลำดิ่งปลุก็ยวนันกรับจมในยัวอินเทอร์เน็ตวีรังแฮก็ดุมแกลจิมอมดูมตะซาแกลมเราซอเตอร์อมอกระเสียมกละเซตนิกมราบาตรุกแกลอมจักกระสาจมด้วยสากอไซกระชำเฮนตรุกแกลอมจักลำแกลติบบวนสาง
4: dùng của mình an toàn thì phải phân tích ra.
2: Bây giờ lại bây giờ internet một lại đập bên năng đây bây giờ xem lăng lá tùm ta lại lưới và lưới lại đập bên năng tùm lại rau biết thằng ăn chừng hầm ta hạt trạm là trạm càng xem ra từ một lại ở một chắc trú làm lại bây giờ internet
0: ลิมรอมโรกลาเซตปาเวตปอตัวตื่นเติมด้วยไปยอบุกละไกลดับปีนางและดันดาวกันนางกยวนั้นเกรียมกลางแกละดับปีนางอินเทอร์เน็ตปิมพมเสียสหัตรำรอมกรับดีปรกนวะไปต้องตุ้มหัตราเพราะมึงตุ้มกันนังประโยชน์ตัวแหลมกล่ำจนแกลยวมผันเห็นนั่นละเด็กแกลทอรังมึงเทกอดไซไปหมึกบนสร้างเท่าสั่งกละแกลพงมักใบมตึมเปลือเอามาลำจืดลังมึงตุ้มแกลมรอกาหมอบเปียมกละและนั่นเท่าตัวตุ้มแกลมรอเท่าเป็ดพนักคาแต่จังเปียมกละกยวนั้นเกรียมกลางแกลดับปีนางอินเทอร์เน็ตอันแซซีเกรียมกลางแกลดับปีนางบุญสังเมื่อดวมตาเพราะในปิมพ้นมึงแกลเท่าสังมึงกลับจมด้วยและนั้นแกลดูเกล็ดหลังเพชรมึงด้วยบุญสัง
2: ตึมกลายรอมกึศกลายตึมเปลือลำอินเทอร์เน็ตมอมกบหังตึมกลายแง่ซ้อหังหันดับแผ่นเกรียมกลางแกลดับนางยัวอินเทอร์เน็ตมึงกลายไหลนั้น

0: จีเอลเลจับกนังถามพระมาราปิมเลกตั้งมึงเฮิมเท่าไกลลอยงะจิงติงยับประหมองะยับตาประงะจังบิมกบหังไกลกลำงะมึงนิปันประพุนบีกะจ้าแรมลันเซริมกราไอแตกละกนังประสั่งเจแอตัวกึลบิมมะประมลุลิรตึมตาพุนบียับหังไกลจอนโยยับตัวหาติบปีลีร์ปีกนาลยอมเป็ดเกิดตึมประงะพ้นลำเริมลันตินับคว้ากระนองประดังจารกิดไก่ตึมกือประดังเลาะแปรยาลูมในหมาประเห็นกับจีแปะกลมเราลำกระดับหนังโรกระตุนงะและประงะมกระทำอันโรกระดังเวียงเอเล่ากระรอยตลบลุซามลันปลุกตัวทุนเตยปอดตบลุนำกลัมรอยปลุกอิมามลันตัวปันกระนองประสร้างเจแอจารตะลักมุกมจริงและกลายกับบินกระเชมวิทมปิมร้อยเล่นอันเบรระปุ่มนี่ก็กลายปีลงแปรยากระดับหนึ่งกระนำเราลำกลายทิพไอไอฟูไลทุนตัวอปอตบลูนำนาวติดนกนั่นมองดงจีหินที่จิงหัวก็แองควากระนำพระด่างจารกลายปีลงกระยำจุดมชาตึมกระนำถามพระตึมกระนำพระตุ่มกรามเดมไลเล่นอันเล็กบนแสงดิมลานกลายมลิมเราแง่มกราเล่นอันแปรยากระดับหนึ่งเราไอไอกับพระกนวะกลายหันทิพกวาดลำรวมกบดิกระตั้งกลายเลยมรมโรเล่นอันดิกยามพระตุ่มกรากลายหันทิพตาลำจาร
1: แต่ตัวเรมลันเอียมเธอก็นึ่งพระมกอมจริงตัวมะและด้วยตุ๊ตลับตัวรำอาระเกาปีลงลำนั้นมอเซตุกุจบลูกรำอาระยอหัดระเพียนมอไปไปลงตัวระตาเลยเล่าเมืองกระเซมตลังตลอบลุ่มตามเนื่องเด็กหมาพระมรมุตตัวไปลงกับนาตุ้ยลำตัวเรียบลุ่มปะและดันพลุหิมามลันตะปันนุ่ยนาไปลงเฮิมเท่ากับแกลมเม้นบามตะกระดับหนึ่งโป้มกรามจริงและดันวัดลายไกลมุกเมืองปุ่นหลังไกลไปลงดุมตามดังนั้นกระยำพลไปอยู่ไอ้ไอ้กระลุ่มตาพรมเสสีรูเกรมกลางแกลดับไปนั่งลิมรอบรองะรำอารมกรามดิกระนุ่มประสานจีเอ็มรูรูกับรองะหลับมาเกรมกลางฟาดเริงกะรูปีกันนัลมกัดหลังไกลรอบเมืองกระปุยลิมรอบรอมตมจัดเด็กกยาร์ประชันทิ้งประทารกระและดันตุ้มตาประอมกันตินโนกับเบนก็นึ่งประอมก็อมจิงไกลไปลงเปรละดัวปกรามปุ่มดีมโรซาปะปกรามปุ่มดีมโรตัวนำปกรามปุ่มดีมโรตเล่าและนันสปันปกรามปุ่มดีมดีไอกับตัวมิปุริยามด้วยเลหจันมอมนึ่งป่าไปลงกับเลินเฮนลำนั่นดกมโรซาเฮปุริยาหมอกรุบเกรเปียกแกลเดมไปทางไอไอห้องกระดับนึ่งเอเดอาบนึ่งยัวกับประเรียมและดันเกรเปียกแกลเดด้วยหลับดุงรูปและนันสักแกลปุ่มดีดกมโรซามกันก็หวังจึงเงื่อนกองอันจารตักละคอมตามนึ่งก็ flow ai
0: กว่ารอยปลุกอิหม่ามลันตัวปันไอปุลมะประลำกนังประสังเจแอจารเมืองดงจีดาวมีกแองควากนังประสังเจแอจารเบนาเอลกเชมตังไกลลอยงะตึมหันตะประติวัลตุเตมกรัมจิงกรงบุกซาสะปังจังวัลตุเตมกรัมจิงกรงบุกซาสะปังจังโมปุปรองไอเป้นำปลุกตะปันเฮตาร์ลำนันลันรุมตังสังไมตุเตมกรัมจิงโมเกมเอมาปลุกนำเฮตาร์ระในวัลตุเตนในโมตัวปลุกตัวดาประหังปุปรองรุมตังตึมสังไมกรัมจิงเกมเอมาปลุกเหล่าเฮตาร์ฮันังยาลันโมเกมตุปันปลุกอิมากเด็ดตุฮังอินอปรักเบียกะบระเอเปไซเปาตัวไอตุสปันปลุกตัวปันกลายปรักมังกลายเกษมตลังไบรบุวัลตุเตมกรามจิงกรงบุกซาอตุกเมาตุ้มกลายเลลันกุลกะปักมเซชีตุ้มตาประพนกากนารฮันดาประมเซรมกราแอยะเล่นอันเอลันกลงมรอกาง่ะมกราเลรำอาร์เปียเจ้ากับบ้าเนยเท่ากับพระแปะเกรดแรงยะยัวมอตึมดับพระไอมืดลำกลายงะรำอาร์ลันลารุมตังอันเตและนาวกระเซมแรงทุกตินอกดงจีดาวมีกระแองควากระนังพระสังเจแอจ่าแตกลักแอลไลตึมกระนังดำพระเล่นอันกระนังพระสังเจแอสะปังดังกบปิดกระจับกระเซมแรงวิตกลมทมตึมรำอาร์หัดรำตุนบรมโกจิงตูปิเลเล่นอันกลายมาประมังวัลตุเตมกรัมจริงแปะหมอดำในเซมกราตล้อนังตึมกลายอทกไอตูกับบ้ากุนกับปากมปิดทั้งนั้นเจ้ากำลังประสังเจแอสะปังจังมาง่ะมกราและรำอาร์มกุมจริงวัลตุเตมกรัมจริงกรงบุกซามอิดกะกำลังไกรลังประตุมกรัมแนมเปลจารปีมกละ
2: รู

0: กจมประกกนำประสังเจแอจารลอยงายโยรมลันกะจากบปิดหังตึมกนังถามประโยตมปิมกละอนโยมงันโตลันลากราวิตเล่นอันติงยับอินโอปรักยัวเลากะตุมะตึมหดับพระลำกลำรอยปลุยเอมามลันตัวปันดงจีดาวมีกะแองควากนังประสังเจแอจารจากลักปิดหังไอปูลมะประลำกนังประสังเจแอจารแนวกระเซมจังเละก็เลยลอยงะตึมหันดับพระตีวัลทูเตมกรามจิงจึกวิญสะแต่พัง
1: วัลทูเตมกรามจิงจึกวิญมอปะปรองกุจุปลุหิมาตาอระในมอปลุหิมาหัดดับพระและนั้นนังยวนลั่นมอแซตุกระจตุลำไม่นอนันปลุปะหัดดับพระมอและแกลตุเออตุเปเลียสาหัดดับพระหลักตุกงามกระหรับอารตรงเก้ามอแกลตุเออไปตุเปเลียเมืองไกลกระเสียมลังดมตาปรับพลเอลันใกล้ปุยกำไรบาแอร์ดอยัวเอลันดำด้วยแอร์และนันนากยมตักลำฟ้าตุ่เตรียมกรามจริงในกายหนุ่มเมื่อสร้างไม้เซมกระแอร์ยักการงะตุ่จริงดมตาปรับพลโยตัวเมืองไกลตุ่มาอ่ำก่อมจริงไกลบายัวเอนอปรักเบรมื่นเอนอตลาปรักลั่นปรักปุยกำไรปรักแอร์และดันปรักยัวกับไกลลงบายัวกาหมอเวียมไกลหนุ่มเมื่อกะเอ็งควากะนังประสานจิอาจารย์ตักลักดอมมิเอวไลซาแดพังกะเซียมลังเวทเฮิมทอกลำงัดกะประตูไปเลรุมตึงตุ้มตาพ้นเกรดลังฟาเรียงกะรำกางเตรียมเยกและปุยบังแกลรุยมะปรักและดันบาจอปรักเกอร์กนุกนาแกลมาประเมืองตุ้มกะนังประตูมกรามเนียมไปเซมกรามตุ้มหัดดับประไอมืดสวยงะยัวลันอามอยอหัดดำตุนอามอตะมาประมามอปตุตุนเวทตอนนั้นดูกระเจาะตัวนักเพียงดับผ่าปรักงามกระดมตาประพ่นมอกไหลจังยวยตี
0: สะไตหัวมรมโกมจริงก็เลยหำแต่หับตักษาตุ้มกราปลามจริงตัวจักไตหัวบรางะพ่นนั่นละปลามจริงเตะปลายเล่นอันปวมงามนังเมืองหล่อมาหมอกไหลตัวจักไอเงากันอันยะนังเมืองหล่อมาเอ็มนังรงหล่อหมอกแปรยาแปรดำงับกราฮาโปโปรยเกิมนังปลามจริงฮับตักษาหมอนกมาประพุนติลูกพึกถันดงหมอมโกมจริงหังลุ่มตาประเล่นอันดิกยามประเพลมแนมนังมังหล่อมาตัวจริงนกปิมลีรปลาบามนิบวนสร้างหังนกเพลมแน่กนังประตุมกราเริ่มกรามดิจริงไกลปีกุมะประมเพชรหลังตัวนกรุยไพลนังทังมังหล่อมาดับเอ็นนางหมอนังจักเล่นอันกระจับเริงหับตักษากระตุ้นดิกยารกลายรูมนิบุญสังเลมรอดับในปลามจริงมอกลายตัวจักเอดับเอนางกะวาเริงกะมรอกลายยัวปออังเกเรดิกลายจักแซมกะลันเกรมกังกลายตัวจักกะวาเริงกะเล่นอันดิหินเอโนบุมงาหมอปาวิตกรามจริงกบหังเกรมกังวาเลแอเล่นอันวาเริงกะ
2: กันยำรังแกงไกลตัวเล่นอันไกลฮัดเดรมระปิมดำลำอลันกลงนกกับแกกเซมไกลเอโรอิปัดลำอลันกลงตีอันอันตุประกันซักเกรมแกงไกลดับนางโรอิปัดลำอลันกลงกงอันจารกุมจริงไกลกเซมกลางตีกรับนกตึมเอเตมึงปะปลุสปันปุสังระกึลชากึลตัวเล่นอันกึลเตาลำจาร
1: เองามตมปลางเฮิมทอหัดระเพี้ยนกะประเกรียมแกงแกละดับปีนางลาเมลันโกลงกะจอมปลางหัดระเนกยำกะเตเตลาเมลันโกลงเอดับปีนางกนารุกันซาดเกรียมแกงแกละดับปีนางลาเมลันโกลงมึงก็ปังควาดุมปสังระและดันกองอ่านเตนันกะเสียมหลังและกละนิกกะดุมสร้างเตเมเตลำวาใต้สังระและนันวาเริงกะไกลกะเสียมหลังเบนกะประเอฟกะเสียมเอเดฮะได้รำระบายัวมอแกลมกราวิตเทหะจันแกลรวยงะยอหัดระเพนก็แกลดาดวนกังเกาะและนันตุมหัดระกะจำกันกะยำปากและดับปีนางกำด้วยดิยำกะเตเต
2: ลอยซิกนังปุระแกลมกังกะไลรวะตำจานดักลักยับตุรอยปลุปะมลันตัวปันกลมจารมอนำเอปอโจมนิตึบกะมันกะไลรวะบิมและเอระเงาเกล็ดแกลงลำนันวาลบุญมาทวดเยอะโมอินมนิตึบกะมันกะไลระลุยตีมอยเปใส่ปอดลอยตุโจมนิตึบ
0: ตีตุมบาลบุญแมทวดเอกาวและดันสะหวาภูมอยอินมนิตึบลูสนักกรับปุสะวาลมอเกมลอยตุโจมนิตึบกะมันกะไลระปิมและระเงาเกล็ดแกลงทำเพราะแอดาวตุมสะวาลและนั้นลอยงะและลูหัดดำในรำกัง
2: และนำจำคุณกันยำรำแกงกะไลระเติบรูเกรมแกงกะไลสวยปราลกำนิบวนแสงทำประแอดดำตามตันกำนิบวนแสงเจนปิมตัววาเรงกะเกรแอดดำเยกัดปล้อเตอร์มอกะไลเองหัวตำมรานาวกระสังแอดดาวแปะมอมกะลังจำคุณเจ็ดมา
0: เอิมนิบวนแสงและน้ำบิ่งกับกะยากะไลเลปีกานาลมึงไอ้งิดเออัดกริงเอกเซนางโง่พระรามแกงยันอเตอหมอจักงะลักหมอถึงกระดังถามพระสะวาลเจ็ดมาลังะหังหะจะรามแกงนึ่มมึงกระปุยตีถึงสะวาลกระตวยหังเอกเซจานจักลักกระดังพระสั่งเจแอเล่นอันตึมอิปุเลยาลักดิกระตังรูมนิบอนสังเบียหมรันวิเตกะนกดับเอนางกระตุ้นรถแบนที่ไกลลุยเล่กำนุ้ยเล่นอันงันโตหนึ่งทางเตยันอันเตเรกสัตหิน
2: ปรับเอเมจเจ็ดมานั่นจริงกลายนิบวนสังหันติเกมกริงเอกเสสสะตุอันนำดีกตังระงะเปียกเรมกังไกลดับนังข้าลักกระยันตามากันหัตยังพุนแบตากรับกืลหมอกเลยหำเท่ากยันอเตอหมอจักมนุบอนสังอัดปาหุมรันวิตกะนกดับไอนางเมื
3: ่อมูในที่ดีลามของตัวเอ็มลาม
2: ยันในไม่ขังชุดมากันหาทางกลุ่มรันลำเอกสิแบตามือกลายปูรเอ็มทึรสนั้นไม่ลองปลักวิตกะแห้งแปรำกลางไกลหุยยืดทุกระเบะมังยันอันเตะอมอจักกะยาบทุกอกว่ารอยปลุกปะมันตัวปันเอเป้ปะตุสปันปลุกปูหอมรันปิดทางเอเป้ตัวไอปอดลอยตุจมในมะพระลำจานดักลักตุมะและกไลหำเท่าแปรเต็ดด้วยกะกริงแอกเสหุยยืด
4: ใหญ่มั่งต้องตักโฟลด์กับชิ้นกุญแจเฟือง
2: มดีกตามกบเป็ดทางกระนังประสังเจแอตึมสะวาลเท่ากระจับกะไลปิมเล่มึงยันอเทเปเอลมทื่อปลักวิตกะนกดับเอ็นนางแจงหมอกไหลดับเอ็นนางกำนุ้ยเล่นอันเงินโตนังทางตีตึมสะวาลกระตัวแห่งเอกเสิไอปุลยาโยตมแกกระเซมตัวปลุกปะลำตัวปลุกปะมงแปะกระเจ้านกเอลเล่นนึกบนสังกะกระจับกมแกงกะมรันจังmột lại đập ở nang
5: Ủy ban dân xã là thành lập là 50 tổ để thực hiện
2: cái nông pro sang chi ẻ sam cụm chính ỉ mà plus ỉ pul mạng pro bẻ hầm thâu cái lại mò gầm ni buồn sang tơ yan an te brư a mò chặt hin mpo ni hầm thâu cái lại nhìn ỉ pu a chan prong bẻ toa nok chư ỉ đập ỉ nang cái yo lại nhìn ỉ at ti kring ẻ ca sĩ na ngô tle pi canal กนังประหล่อมาเล่นอันวาเรงกาจานตักลักมอและดำตุนเอลไลตึมกนังถามพระกนังพระสังเจแอตึมสะวาลเจ็ดมาร์ลอยงามในจำกังเงาพระติงยับเอโนโฮมรันตึมกนังถามพระจังหล่อปิมดิงไอตี้กับในเกรมกังกระไรดับไอนางกะตึมนกรงกันหัดยังตึมตัวสันติงโฮมรังตังฮิวตัวงวยมปิดทางนั้นปักนาเนากระจับนังตุมะหำเท่ากระเลมเรามลุเลือตัวปลุกปะลำตัวปลุกปะมงปรับเอเมตกระจับตึมเอพุลกับรูตังตำหมอกเลยอโมจักรุ
0: เอิมนิบวนช่างและน้ำหมิ่นกับอิดกระจับกระหันติบเกิมนิบวนช่างย่อยแบะจิงซาลำตึมตามพระหมอและตึมสะวันลำจานตักลักปีมดิ่งไอตีมึงตึมหัตถะพระดังกนุกกระนำจนลูมตาพระลักหมอละงะตีกืลนะกุรูกำนิบอนแสงหมอกะละแหทิพอิดกะจับดิกะยาระเห็นลำนั้นกะเลยละงะอันตะพระใส่ตุปะกำดิกะยาพระตุมกรากะเลยหันทิพตามกบพังเกรมกังกะเลยดับนางลันจารบุญแสงกริ่งไตเงินบาวิทเลปุตุตุนอิตักละปุนิกลำพระมเซลันตุกกำนิบอนแสงย่อยแบะ
1: กบหลันตุกเจียงซาลำตุ้มแกลพ่นงะกะแกลดิบนึกบนสั่งโยแบะกาตุยเอ็ดกะจับแดโอระในตุ้มเกาะใส่ยับแกลจนมอดับผาและหลันตุกตีตุ้มกริ่งโยกวบจักเกิลกะแกลดิบกวาดลามก็ยอมมหัดรับระใส่ตุปะเกิมดีกะยาประตุ้มกราแกลดิบตามก็ปองเกรมกางแกลดับเป็นบนสั่งหลันจารลำกริ่งแตงเวียน
6: เยี่ยมจ้าแบกปอง
1: Tôm được bọn sang lại đàn bình gấp, lần tiện nộp cầu tuộc này mời cho làm cạm vì hai treo của tùm gọi xem được bọn sang. Lời tù mệt vuông chỉ nghe nói lần gặp gọi xem mà tụ mạ.
6: Đỡ đất đai.
0: Cầu hợp hơ rầm ạc nhà ế tì mi, hãy nụ ai tê ế tì, là chạc cả đáng cơ nụ cơ nà.
1: Tì xa ế răng bố bạo gọi say mò gọi xem lăng bè mạ rã, bè hạt lăng lăng tím rô gà trẻ lăn tuốc dọ cơ bồ. Vì hợp bìm gạ dọm nế chuẩn tìm phà lăn, gà nông bạ sang chi ế xa ế răng gà xem lăng lùi xì kè chuẩn, tàm trôn làm hạt rạp phèn lặn la thuần tuệ bò tòa bố bạc. Lâm năn, mình phá bày lâu có tùm gọi xe bùn cả nạp kèm bùn cả nạp nửa dưới bé cao mò lần tục, ở mò tắc cả tịt lọ bày lần tục.
7: Đất sản xuất thì hiện nay...
0: Lâu ngạ trạp rõ mừng đáng lên ăn cơ nục cơ na, cơ đù lần tục cầm nửa buồn sang dưới bé, sẵn tôm càng lấy, cơ xa em mạ lên ăn lời ngạ làm ngách, dỗ trạm trôn, bìm lạ dụm nơi. Dỗ xì cơ lầy trang, rừng ngạ hừng cơ lầy làm ngách, lên ăn dỗ cốp.
1: Hồng tấm cọ xe mòm pha lần tuốc rượt này, mà ra chinh là bình phân cả xa cả trái kỳ lần mà rau. Mọ nụ tuốc hết đau, hết kỳ chấp lại tiếp ta. Bết thọ năn, hề đề lắc mòm pha lần, tấm cọ xe là mọ ru ngạm kra rạm ả rượt dọ hạt trầm trôn bởi trèo lần.
7: Phải nói là cái đề án 104 của Thủ tướng Chính phủ là một cái đề án rất nhân văn.
0: Nay chính xác đạp rõ tù tình dùm phân ảy tì mong đáng cơ nông cơ nà, khi nhằm rù của xa bùn cơ nạp kiềm bùn cơ nạp nịch dội bé, mò lằn tốt, bởi mong kram đi cơ là hệ tìp ít kẻ chạp. Anh đạp rõ này, à mò dỗ cơ năng rù gầm đi bùn sang, mò nọc tốt đủ chó, bẹn ta, lọ ít ảy tì mạng rõ, lại cơ cơ lại bùn cơ nạp.
1: Hằng lệ ru mừng đáng cơ nông cơ nà, hạ đạp rõ xe tổ bá, lọc mò lời ngạ hằng lùm nách lùm đạp rõ. Lũ xạ và làm xe là tụ tương làn tuốc gọi xe trẻ lan. Này chính phụ nạc khá, vì em được bọn sang bởi hết kẻ chấp lại tiếp ta, mình đi kẻ giả bỏ thông kra. Mừng năn, rùm gọp lìm rõ hên kỳ rình được bọn sang dưới bẹ.
0: Hàng trăm đồng rụp mừng rạc lèm rau, lên hàng trăm đồng sập lũ đồng rụp tạc lắc rồi này, chứ tập này á, lê chắc cầm nước bọn sang là đánh bình cặp trềm đình chẳng lê, bọn lộ tôm tôm làm hàng trăm đồng rụp ở tay.

ลุงก็คุยกับนุบุญสังและนบิงกับกับเพียงจะกับดิ่งลังดำดงรูปเพิงไกลเดเมื่อรักเลมเราและนันดำดงสับลุ่มดงรูปตักลักลำดำดงรูปในหมอตึมตาพุนสนายกบินปิมกระดับระใส่ตุ้รอยบินเซมใกล้กระเลดาลและนำดิปุตุตื่นเลมรมโรลำจาตักลักกบินกระเซมวิทเล่นอันเปรย์ระปุ่มนีกระไกลปีลงไปยากระดับดังกระนำเราลำกระเลติบไอไอทุลายจานตักลักทุนเตยปอตะโปรนำกระแองควากระนำประสั่งเจแอจานตักลักกระเซมกลางกระเลลอยแงะดื่มหันตะประตีวัลตูเต็มกรัมจิงกรงบุกซาเล่นอันวัลตูเต็มกรัมจิงจึกวิ่งวัลบุญมาทดมอยเพศใส่ปอดลอยทุกโจมนี่ตึบกะมันกระไรระเองโอปิมและเอระเองเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าลันตุกกรามดิกระไรติบเรากลัมรอยปลุกอิมามลันตัวปันกนังกิดแกมดิกยากระสุลเมนเปยามดังเรากระเนากระนักเล่มเรากระกระเนาและนำเล่มเรามโรจานตักลักกุมจริงเละกระไรกระบินกระเชมวิทกระไรลอยงะอันตรายพระสายตัวรอยบินเซริมไลกลายดาลเล่นอันดิปูตุตื่นเลมรมโรลำจาตักลักดงจีลือเงินมินเทียกลำจุกเอิงดังควากระนังพระดังจารควายปูลปิลากุกหอยจารควากระนังกิดกายกลายเอวมทือเกดลังกลายกระบินนาวกระบินละมอดึมดงจีเวียงดินเวียงลำกระนังกิดกายพระดังจารควาตุเกดลังบระกนวะกนังบระดังจารโหทิเงี้ยงเถาลำกนังกิดไก่บระดังจารกะแองควากิดไก่กนังบระสั่งจิแอจารโดไทยพังกะแองควาหอยดองยังจารพันธันตามกะแองควากิดไก่บระดังจารควากงอันจารบุยทันตวางลำกนังกิดไก่บระดังจารควากนังบระกสุลมินเล่นอันแปรยานังเรากนเอากนักจารไอ้ใจปะปลุกตัวรอยลอยงะกะไรกะจ้าใส่ตัวรอยบินเซมทละกะไรดาลและนำดิปูตุตื่นเล็มรมรอกะไรลอยงะกลุ่มทุ่มมังจารยกหังกะไรโจจอนหังไอมาปลุกสปันตาพระกลุ่มจารงะและตุจริงปลุกตัวมตาพระปะปลุกลอมตาพระลักลอยงะยกกะไรกะจ้าและนันล้อมตาพระงะไอเก้ารอยนันกะจ้าลำนันหมอตึมตาพระงะรอยและหนึ่มหิน

0: นี่ยอินเทอร์เน็ตวีรังแฮก็ดุมแกลจีมอมดุมตาซาแกลมรอซอเตอร์อมอกระเสียมกละสิบนิกมราบาทุกแกลอมอจักกระซาจมดุสากอไซกระชำเฮนทุกแกลอมอจักลำแกลติบบุญซาง
1: dùng của mình an toàn thì phải phân tích ra.
2: Bây giờ lại bây giờ internet một lại đặt bên năng để bây giờ xem lần cả tìm ta lại lưới và lưới lại đặt bên năng tìm lại rau biết thằng ăn chân hầm ta hạt trạm là trạm càng xem ra từ một lại ở một chắc trú lầm lại bây giờ internet
0: ลิมรมโรกลาเซตปาเวตปอตูตื่นเติมด้วยไปยอบุกละไกลดับปีนางและดันดาวกว่านางกยวนั้นเกรียมกลางแกลดับปีนางอินเทอร์เน็ตปิมพมเสียสหจำรอมกรัมดีปรกนวะไปต้องตุ้มหันจาเพราะมึงตุ้มกันนังประโยชน์ตัวเล่มกลำจนไกลยวมผ่านเห็นนั่นละเด็กแกลทอรังมึงเทกอดไซเปิมนึกบนสร้างเท่าสั่งกละไกลผงมักใบตึมเปลือเอามาลำจืดลังมึงตุ้มแกลมรอกาหมอปิมกละและนั้นเท่าตุยตัวตุ้มแกลมรอเท่าเป็ดพนักคาแต่จังปิมกละก็ยวนั้นเกรียมกลางแกลดับปีนางอินเทอร์เน็ตอันแซซีเกรียมกลางแกลดับปีนางบนสังเมอร์ดอมตาเพราะในปิมพ้นมึงแกลเท่าสังมึงกลับจมด้วยและนั้นแกลดูเกล็ดหลังเพชรมึงด้วยบนสัง
2: ตึมแกลมรอมกึดก็เลยตึมเบลอลำอินเทอร์เน็ตมอมกบหังตึมก็เลยแงะโซหังอันดับเพนเกรียมกลางแกลดับนางยวนอินเทอร์เน็ตมึงก็เลยไล่นั้นไม่หมอและอาศัพตรงเก้าหมอจำในเซมกรากระสะเอมะตึมกระไรงะโซเกรมแกงกระไรดับนางอินเทอร์เน็ตเปียวิทกระไรดับไอนางกำนิบวนแซงเตอร์กระแซมตั้งตึมกระไรมเราลอยลันอินเทอร์เน็ต
0: สาเกรงลันจังดีกระยาระจับรังตาได้ลอเห็นเกรงลันนันตุยปากำนิบวนสังบุนกเอนางเปียมดีกระยาปลอกนวะหมอกแหล่เอ็ดไอเตียรำเป็ดกรัมนิบวนสร้างหมอกแหล่ดีกระยาลำจารดักลักดมแกลไลนันเป็มพ้นเมืองสาวบะลุบวนเนดับเป็นนางก็ยัวดับวนสร้างเรศในดับเป็นนางก็เดิมเดกยาลำจารเอ็ดเกจับหกุมกวบและนันตรงเซียมเฮนตีแต่นับหาดรับดูรูปลายเกอหาดรับรำเพราะแกลบุญกระนับกระจับรังเมืองรักแกลมเราและดันหาดรับดวงสับรูปดวงรูปดักลับหลันในรวยและตับในและจักกำเดียบวนสร้างและดันเป็นกับเตรียมดิ่งหลังและบนเติมตัวและมาดรับดวงรูปหลันในใจ